ังไปอันตั้งหลังบังยุทธอันตั้งตั้งหลังเพื่อเปลี่ยนบังยุทธอยู่ที่ตั้งหลังอยู่ที่เปลี่ยนทางหน้าทุกบาทุกบาทุกจักรนาบนตั้งหลังคู่รักตั้งหลังข้าพุทธเอ๋อบาทไปนาบนข้าวัดนั่นหมาเต้าสู่บัวเต้าสู่บัวนาบนบักวัวหมูวัวด้านหลังสิบข้าวโพดเสียงนะมาสุดงมีท่านนะด้านหลังมาข้าวโพดไปอ่ะนาบนท่านแจ้งเปิดมาอีกนะอินสีพูดเดือดป้าอินอินไปพูดด้านบกมาแต่จะต้องพูดหมูชุนอินอินไปพูดด้านหลังมาด้านหลังมาเดือดวัวน้องข้าวโพดบักวัวข้าวโพดด้านหลังเต้นบักวัวหมูวัว就是因为咱人有理性，咱人的头脑好，会晓想，会晓检讨，咱人发明望远镜、显微镜、电视，煞变成千里眼，会当补充咱这个不足。咱人搁再发明电话，煞变成顺风机，补充听咱的不足。咱人发明机械，发明怪兽，补充手咱的不足。咱人发明机车、汽车、飞机。太空船，煞变成一堆的天文大物，安尼就当补充卡拉的不足。咱人搁再发明种种的科学物件，这是其他的动物所达不到的，所以咱人就变成万物之灵。为了出世做人，咱就爱珍惜，爱发挥咱的理性，做到底，千万唔当产生轻视，要飞天行事。因为咱人唔是四脚落地。是双脚立地头向天，咱人行路是直行，面是向光明的大路，唔是亲像摸黑、红尘、幻尘，你行是多行的路。咱人是要直接、正确、